0: อาเป็นเตกะละเดกะละหันบาตอเรบยามบาย
1: อาการเร
0: กะละกะเบตาปันเตโอนันกายอาหาอุนตีลุน
1: หองเ
0: อดีโอเกตันกะเมอันลิมดีนาโอเกฮุลงลันยา